ี่ตัวคำคำคุณลันไฟมามีนาเอามีมันคุณลันมามีไปชมไฟตัวไปอัสตาเยตุคำวุ้ยเต็มเตียวกันอภิปรายดิโอสอันเดียวมั่งอันเดียวพ่อพ่อดิโอสอันเดียวเนซุสอันเดียวเนสปิริตุสันต์ไอ้ชมามีตอลอัมบาลาดิโอสไอ้ชมามีคำชีลบมามีอาอินเน็กซิออนคำชีลบมามีนาฟาสกีปฏิปตาดิสันต์ซาเซเยตุคำคันเดมามีชนันตินีอาสันเยตุคำสันต์เวสปิริตุพ่อดิชนันติพ่อดิกราซิอาเบนเดตุดิโอสGracias, bendito Padre Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Padre. Glorificas tu nombre, Padre de la gloria. A tu valiente mano, a tu Dios, a tu hijo de Satan, sin cano al aire, a tu papá Dios, Dios Santo. Gracias, bendito Dios. Y la gualoca colo, mamín, bajín, y a tu masa le gusta que guana, Padre. Toda la es mamín, o con la tuyo, toda la es mamín.